่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกลืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮาลู้ตนสาวผู้ใจเดียว